แต่ลาบุฮือในหลักเนี่ยแฮดวาฟงาชาวานอิปตตานึงซีนอาลาวจิงเงียดอิทเฮอร์กันรอแต่ลาบุฮือในรังแคมเบลเบซึกนันเกาหลีอันมินงามจงเอลตาเลกเกอร์ในจุสรีวิจัยปุรัมอนุนุนเนมินคาตาลูนฮีอิงฮารับ